พิเรตดำลายวัปปทอมประปินัยบังการอรบบอรกตตูเตียนจูนประจิจันหนึ่งจำเริงแก่อภิวัตเศรษฐกิจจนวัดพังใดลอยเมียนเปรียบคลังอัมพีวัดอารามดินตีสการะบูเจียปรางซับทมทมรวมหนึ่งปิธีบนประปินัยอย่างจันเติบอังยางเมียนละ